ทุ่มนานี้จะร้ายก็เลยบ้ายก็ใช้ช่องทุ่มนอกอาจารย์ดูไม่ดิ้งกระหอนในบุกรอย

ฮาวยกลังคาเออสกุยดูจันนี่ฮาฟูฮาไทน้องอ่าบายเคทุ่มไปไหนแค่เอา

ายคล้ายจะดีดังดีมาก็เต้าเวในชาช่องงอจันบังยันดูกูจูเต้าดินเสียงอาจีดีดีก็เต้าเวในชาช่องหาว่าไม่น้องเคยที่ฉันนะ